เดี๋ยวแค่ยีนเอาเรื่องกว่าเราไว้วันปียาวราชกำมานินปืนตกเกินป่าแล้วโอ้ยีนเอากระนาดยำกระนันกระดกเอ็ดบุญกระนาดยำกระนันกระดกกระนาดกระนันเรียบไอ้เนื้อเงาไปกระนั้นเจ้าก็มันไม่รู้กินใจไว้เวรกระนาดชิโร่เราเลวดี